0: เช่นกันค่ะนะคะรถยนต์ EVเพิ่มทุกๆ200คันเนี่ยช่วยลดไนโตรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่า NO2 ในแคลิฟอร์เนียได้ 1.1% ค่ะยังไงก็ตามนี่ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยเรื่องคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพื่อทำให้เรานั้นหายใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ติติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเราไปดูกันว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เคยไปเที่ยวทะเลแล้วเจอป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งที่ควรเป็นหาดสาธารณะไหมครับหรือเห็นป่าสวยๆถูกล้อมรั้วทำรีสอร์ททั้งที่ตามกฎหมายพื้นที่เหล่านี้คือสมบัติของประชาชนทุกคนในความเป็นจริงมีหลายพื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวทั้งที่การออกเอกสารสิทธิ์ทับป่าหรือถมที่ล้ำลำน้ำเพื่อทำธุรกิจซึ่งบางกรณีอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องป่าหายหรือทะเลถูกปิดแต่คือการเอาสมบัติส่วนรวมไปเป็นของส่วนตัวครับหากพบพื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้นจนคนทั่วไปเข้าใช้ไม่ได้อย่าปล่อยผ่านแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205การแจ้งของคุณคือจุดเริ่มต้นในการทวงคืนพื้นที่ของทุกคนกลับมาครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีค่ะของวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้เราไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะว่าไทยเราจะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านอย่างไรและในแง่มุมไหนค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียคะอากาศเป็นยังไงบ้าง
7: ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าเรามีงานสำคัญชื่อว่า OSPO ASEAN Alumni Dialogue ครับเป็นเวทีเรานำศิษย์เก่านะครับของออสเตรเลียที่ไปเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียจากทั่ว11ประเทศอาเซียนเนี่ยมาช่วยกันระดมสมองครับเป็นเวิร์กช็อป3วันเพื่อที่จะดูซิว่าอาเซียนกับออสเตรเลียจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมันเจริญงอกงามได้มากกว่านี้ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะค่ะขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็หากว่ามีความคืบหน้าใดๆก็จะได้สักถามอาจารย์นะคะในรายการนี้นะคะคนฟังจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
7: ครับขอบคุณโอ๊ตจะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยง

0: จะได้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับขอบพระโอ้จะเล่าว่าเมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยง
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วก็นัดกินเครื่องประดับที่เป็นเหมือนกับของไทยมาด้วยก็นะแต่งกันสวยงามแล้วก็ออกมากึ่งเซิร์งกึ่งแดนซ์กึ่งล
0: อือฮึ
1: ำก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม
0: ค่ะ
2: มีเบรกก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่อยู่ด้วยไหมครับ
1: ไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ชวนกับเด็กน้องๆเขาว่าเอ้ยถ้าเราจะให้สนุกอ่
0: ะ
1: เราชวนคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันคล้ายๆกันเนี้ยมาร้องรำทำเพลงด้วยกันไหมนะครับน้องๆเขาไปไกลกว่าผมมีพวกชวนแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกเขาชวนแล้วเพียงแต่ว่าอีกสองสามประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเขาไม่พร้อม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับ
0: หน
1: ึ่
0: งในน
1: ั้
0: นต
1: ้
0: องมีสปป.ลาวด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
1: แต่มันแสดงให้เห็นนะครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยmindset เขาดีมากถูกต้องไหมครับในขณะที่หลายๆคนมันแย่งกันเคลมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่พอของเราเนี่ยเราจะเตรียมการแสดงแล้วเราก็ชวนทุกคนว่าเอ้ยในเมื่อมันคล้ายๆกันเรามาร่วมกันไหมจะได้เป็นทีมของวัฒนธรรมร่วมกันว
0: ่
1: าน่ารักมากวิธีคิดของพวกเขาครับครับครับก็สนุกสนานร่าเริงครับแล้วก็มันก็ทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายของเด็กเยาวชนในอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาติดเลเวลหนึ่งนอกจากกิจกรรมที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับแล้วเรื่องของความการเมืองก็ผ่านไปเดี๋ยวว่าพอนักการเมืองไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจริงๆก็คือเราต้องอยู่ด้วยกัน
1: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับเป้าประสงค์จริงก็คือเราอยากที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็นอกจากออสเตรเลียแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความสัมพันธ์ยาวนานด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งแต่สมัยสยามเปอร์เซียใช่ไหมฮะต่อเนื่องจะมาเกินกว่า400ปีแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยภูมิภาคเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็อิหร่านเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งละใช่ไหมครับหลังจากมีการลงนามในอิสลามาบัด MOU นะครับแล้วก็มีการเจรจา18ชั่วโมงซึ่งถึงแม้มันจะกระพ้องกระแพร่งนะครับแต่ว่ามันก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเราไม่รีบผมคิดว่าเราเองอาจจะตกขบวนด้วยซ้ำเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่มีการลงนาม MOU ก่อนที่จะมีการเจรจาอีกนะครับเราเห็นท่าทีแล้วแหละว่ายุโรปตะวันตกอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันประกาศทันทีว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเมื่อไหร่พวกเขาก็จะยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยในขณะที่เราเห็นทันทีนะครับว่าสิงคโปร์ใช่ไหมครับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้โครงการฟื้นฟู$300,000,000,000เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะซื้อบัตรผ่านประตูครับเข้าสู่ตลาดกลางแล้วก็แน่นอนอีกประเทศหนึ่งซึ่งก็ซุ่มๆแล้วก็ดูว่าพร้อมเสมอที่จะเข้าอยู่เวียดนามเพราะนั้นถ้าเรายังช้ากับการที่จะไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะตกขบวนนะครับเพราะว่าในทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกามองแล้วล่ะว่าอิหร่านมันไม่ใช่แค่เฉพาะอิหร่านแต่ว่าอิหร่านเนี่ยในความเป็นจริงก็คือป้อมปราการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับในการที่จะปิดประตูจีนที่จะแผ่อำนาจออกมาทางด้านตะวันตกถูกไหมครับทางด้านตะวันออกเนี่ยอเมริกาเขามีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เป็น first island chain เป็นโซ่เกาะใช่ไหมครับในการที่จะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันออกอยู่แล้วแต่ทางด้านตะวันตกเนี่ยอิหร่านแล้วก็แน่นอนปากประตูสู่เอเชียกลางทั้งหลายเนี่ยถ้าจะปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เมื่อไม่ได้ด้วยวิธีการทางด้านการทหารก็ต้องใช้วิธีการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเริ่มมองใหม่แล้วแหละว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านยังไงโดยที่ไม่ได้เป็นปรปักษ์กับทั้งจีนไม่ได้เป็นทั้งปรปักษ์กับสหรัฐอเมริกาโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินหน้าเราก็จะเสียโอกาสนะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่ควรจะต้องเริ่มทำทันทีเลยเนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยคงจะต้องเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ว่าเรากับอิหร่านจะทำเขตการค้าเสรีกันได้ไหม FTA แต่แน่นอน อย่าเพิ่งไปประกาศว่าจะทำ FTA กับอิหร่านตอนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นการถลำตัวเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปติดเรื่อง secondary sanction ซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกายังสงวนสิทธิ์อยู่นะครับว่าการคว่ำบาตรทางอ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรารีบ

ผีผลามไปพูดว่าเราจะเปิด FTA กับอิหร่านเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเนี่ยเราอาจจะโดนความเสี่ยงเรื่อง secondary sanction แล้วมันมากระทบกับการเจรจาลดภาษีระหว่างเรากับอเมริกานะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่โดนปิดประเทศโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมา40ปีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนมากเขามีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการทางการค้าก็จะยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเตรียมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่มันทําได้ง่ายและเร็วกว่า FTA ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า PTA ครับ Preferential Trading Arrangement หรือว่า Preferential Trading Agreement นะครับก็คือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแบบบางรายการสิทธิพิเศษแบบชั่วคราวซึ่งทําได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นเราเจาะจงลดภาษีเป็นรายสินค้าครับ product specific โดยเน้นสินค้าที่มันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สามารถตอบแทนกันได้ครับอย่างเช่นเราขอให้อิหร่านลดข้อกีดกันทางการค้าและภาษีกับสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเกษตรที่เรามีศักยภาพในการจะส่งไปอิหร่านเพื่อแลกกันกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปุ๋ยเคมีแล้วก็พลังงานที่เราอยากได้จากอิหร่านแล้วเราจะลดภาษีให้เขาลักษณะแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าเหล่านี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆสินค้าอย่างเช่นอาหารข้าวสินค้าเกษตรแป้งมันสำปะหลังเวชภัณฑ์ซึ่งอิหร่านเขาต้องการมากเนี่ยมันเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่ม non sanction product นะครับกลุ่มสินค้าที่ไม่ถูกคว่ำบาตรแล้วมันเป็นสินค้าเชิงมนุษยธรรม humanitarian products เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกกีดกันจากประชาคมนานาชาติแน่นอนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเชิงรุกที่ถ้าเราสามารถที่จะไปปักธงปักหมุดได้ก่อนคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอิหร่านที่มีมาในอดีตนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะสินค้ากลุ่มอาหารสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์สินค้ากลุ่มเกษตรสินค้ากลุ่มแป้งพวกนี้เนี่ยมันยังมีอีกปราการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือความแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีตราฮาลาลแต่ตราฮาลาลของเราเนี่ยมันเป็นตราฮาลาลที่เน้นเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะศาสนาอิสลามแบบนิกายเอ้ยขอโทษนิกายชียะนิกายซุนนีของประเทศไทยซุนนีแต่ของอิหร่านเนี่ยเป็นชียะนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็สำนักงานมาตรฐานมกอชนะครับอาหารนะครับจะต้องคุยกับเขาว่าเราจะทำ MRA หรือว่า Mutual Recognition Arrangement เพื่อที่จะทำให้มาตรฐานอาหารฮาลาลของเราที่ based on วิธีคิดแบบซุนนีเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของเขาที่เป็นชียะได้ไหมโดยการมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันหรือ Mutual Recognition Arrangement ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าส่วนสำคัญเลยก็คือเราคงจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับจากผู้นำนิกายชียะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือท่านไซยิดสุไลมานฮุไซนีนะครับซึ่งก็แน่นอนท่านเองก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันกับคณะกรรมการแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องเอามิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมมาจับด้วยแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอในช่วง60วันต่อจากนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันทำให้เราลำบากมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเคยเป็นผู้ซื้อข้าวไทยจากประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อข้าวจากประเทศไทยได้และเราไม่สามารถขายให้เขาได้เพราะว่ามันติดเรื่องระบบการชำระเงินเวลาจะชำระเงินระหว่างประเทศมันใช้ US dollars ครับและระบบการแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับส่งมอบสินค้าเนี่ยเขาเรียกระบบ SWIFT ซึ่งอิหร่านยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสวิฟต์ได้อย่างเต็มสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเราค้าขายกับเขาไม่ได้พอเราค้าขายเขาไม่ได้แต่ทำไมเวียดนามค้าขายกับเขาได้แล้วเราเสียตลาดข้าวของเราให้เวียดนามเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเร่งแก้ไขตรงนี้แล้วทำโปรเจกต์ระยะสั้นระยะเร่งด่วนเพื่อระบายสินค้าของเราแล้วแลกกับของที่เขาต้องการอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กลไกเขาเรียก barter tradeบาร์เตอร์เทรดก็คือเอาสินค้าแลกสินค้านะครับเอาข้าวของเราแลกกับปุ๋ยของเขาได้ไหมฟู้ดฟอร์เฟอร์ติไลเซอร์อย่างเงี้ยได้ไหมนะครับโดยการที่

0: เราบอกเราส่งข้าวไปเขาส่งเขาส่งปุ๋ยเคมีมาแล้วขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยช่วยเป็นคนทำเรื่องการเคลียร์บัญชี clearing แบบคู่ขนานน่ะ clearing account ให้ได้ไหมว่ามูลค่าข้าวที่เราส่งไปกับมูลค่าของพลังงานหรือปุ๋ยเคมีที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสกุลท้องถิ่นแล้วเทียบกันเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้ว clearing กันให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดต่ำลงในขณะเดียวกันก็ระบายสินค้าของเราออกไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าควรจะต้องทำ
1: อาจารย์ครับอิหร่านเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของการเคลียร์ลิงกับจีนเหรอครับที่ของจีนเขามีอีกระบบหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: เขามีระบบที่เรียกว่า CIPS นะครับมันอยู่ในระบบนั้นอยู่แล้วแล้วธนาคารของไทยบางแห่งก็ใช้ระบบ CIPS อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสภาพคล่องและปริมาณการทำธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้มากพอแล้วไอ้เงินที่จะใช้ในการที่จะส่งระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะยังเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยเรารับเงินของอิหร่านมาเราก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราทำเป็น barter trade เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำด้วยก็คือถึงแม้วันนี้สินค้าทุกรายการมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะค้าขายกันได้ทันทีเพราะมันยังติดข้อจำกัดเรื่องการคว่ำบาตรเรื่องอะไรอยู่แต่เราควรจะต้องทำให้เขารู้ครับว่าถ้าวันหนึ่งมันค้าขายกันได้เรามีสินค้าอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างเรามีบริการอะไรที่พร้อมจะขายให้เขาบ้างแล้วเขาก็ต้องทำให้เรารู้ด้วยว่าเขามีสินค้าและบริการอะไรที่คนไทยจะไปซื้อกลับมาได้ถูกไหมครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางปีงบประมาณถ้าใช้รัฐบาลพาผู้ประกอบการไปทำโรดโชว์ไปอะไรเงี้ยมันทำยากเพราะฉะนั้นเราทำเป็น virtual trade fair ได้ไหมทำเป็นแบบออนไลน์ระหว่างกันก่อนได้ไหมเพื่อลดต้นทุนและไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณถูกต้องไหมครับเราจับผู้ทำ virtual business matching จับผู้ธุรกิจออนไลน์ไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ยไทยเรามีโชว์เคสแบบนี้สินค้าที่เราพร้อมขายบริการที่เราพร้อมขายแล้วเขามีสินค้าแบบนี้บริการที่เขาพร้อมขายแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วเราจับคู่กันไว
2: ้
0: เมื่อ EPA ข้อตกลงเราทำได้เมื่อต่อไปในอนาคตการคว่ำบาตรทั้งหมดถูกยกเลิกเมื่อต่อไปในอนาคตเรามี FTA กับเขามันจะได้มีสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่รู้จักกันไว้อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นกรณีของบริการก็ต้องคิดต่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบริการท่องเที่ยวบริการ wellness บริการรักษาพยาบาลเนี่ยเศรษฐีอิหร่านก็อยากมาประเทศไทยนะฮะแต่เขามาไม่ได้หรือมายากเพราะว่าวีซ่ามันยังมีความยากลำบากอยู่วีซ่าต้องส่งมาทำที่กรุงเทพอ่ะแทนที่จะสามารถที่จะทำได้เลยที่อิหร่านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนอกจากปลดล็อกทางด้านความมั่นคงแล้วมันจะต้องไปปลดล็อกทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับททอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะช่วยกันทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหารที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามแบบชีอะได้ด้วยไหมนะครับถ้าเราทำแบบนี้พร้อมกันสับทำพร้อมกันเนี่ยนะครับแล้วสร้างเนื้อที่ที่ถูกต้องว่าการค้าของเรากับอิหร่านเนี่ยมันเป็นการค้าที่สนับสนุนสันติภาพและมนุษยธรรมอเมริกาก็ว่าเราไม่ได
2: ้
0: ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการเชื่อมโยงสองประเทศเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะ utilize และเชื่อมโยงBelt and Road Initiative ของจีนก็ว่าเราไม่ได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะนั้นวิธีการใส่ต้องมันจะได้ทั้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการถูกดุลทางด้านความมั่นคง
2: ค
0: ่
2: ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วน
1: ต่อกันแล้วครับ
2: ค่ะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่24 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีนะครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอกันนานๆทีมาเจอนะคะช่วงนี้ไม่ได้ถัดต้องขออภัยด้วยเสียงหายเป็นหวัดอีกแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะแบบคุณเยมินเป็นอะไรอีกแล้วเป็นหวัดอีกแล้วเหมือนเพิ่งหายไปเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะกลับมาจากปักกิ่งไปเดินกำแพงเมืองจีนมา ที่รู้อากาศร้อนนะคะแต่ว่ามีลมดีเนาะกลับมาเมืองไทยก็เจอร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าเสียงแหบเสียงห้างไม่เป็นไรเป็นหวัดแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ยังมีแรงนะคะที่จะมารายงานข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแน่นอนแล้วค่ะความคืบหน้าของข่าวนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดิฉันก็ยังติดตามข่าวเสมอนะกลับมาเมืองไทยก็โอ้พอเปิดหน้าข่าวดูโอ้โหความเคลื่อนไหวของข่าวเยอะแยะมากมายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่จะมารายงานให้ได้ฟังกันในวันนี้นะประเด็นหลักประเด็นใหญ่เรื่องของการโครงการสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณภูเบศ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่พอหลายคนฟังต้องร้องอื้อหือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเป็นการโกงกันมหาลานะหลักพันล้านเลยทีเดียวก็เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่นะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับด้วยกันหยิบยกมาจากมติชนแล้วกันเนาะมติชนน่ะมีประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะคะก็มีคุณพัฒนพงษ์สันเพ็งสันเพชรภูมินะคะแล้วก็นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ค่ะมีอีกท่านหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกทีนัตกรวัฒนะแสงประเสริฐท่านเป็นรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหลายหน่วยงานนะคะผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจสอบแล้วก็มีการแถลงคดีใหญ่เป็นคดีทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบแลกเปลี่ยนกับการเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นปี68เมื่อปีที่แล้วนี่เองซึ่งจากการไปตรวจค้นเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยเขาไปตรวจบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะมีนายฉัตรพิสุทธิ์คนนี้อายุ31ปีเป็นผู้นำในการตรวจค้นทำไมถึงมีการตรวจค้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีการร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลนะมีติวเตอร์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาแอบอ้างมีเส้นสายในการช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เข้ารับราชการท้องถิ่นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีก็เอ๊ะนะคะพอได้รับรายงานเรื่องนี้มานายกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่มาดูในส่วนของปปช.ก่อนนะภาพรวมจากการตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยดิฉันจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยไปพบกลุ่มบุคคลเขามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยขณะเข้าตรวจค้นเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ยังไงข้อสอบที่เราสอบเข้าไปเนี่ยมันมีคนยังมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแก้เอกสารจากคนที่ได้คะแนนน้อยทำให้ได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเป็นพนักงานท้องถิ่นเขาทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาไปตรวจค้นว่ามีการปรับแก้เอกสารต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคนการสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปต้องสงสัยปปช.เขาไปตรวจยึดเอกสารได้จำนวนมากเลยมีทั้งสำเนากระดาษคำตอบรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ไปตรวจพบก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยแหละนะคะมีการเชิญตัวบุคคลเข้ามาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มจำนวนอีก10กว่าคน การสอบครั้งนี้มีการประกาศรับนะคะ87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 1,669 อัตราเป็นการสอบจากทั่วประเทศเลยนะแล้วก็มีกระบวนการเรียกรับเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีหลักแสนนะ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งสูงเนี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในแต่ละจังหวัดเลยทีเดียวเพราะว่าในบางจังหวัดที่มีอัตราการแข่งขันสูงตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรทราคาที่แพงขึ้นมาอย่างเช่น 700,000 ถึง 800,000 บาทอย่างที่บอกไปของกลางที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็มีทั้งรายชื่อบุคคลที่ตรวจสอบที่มาที่ไปวิธีการที่ได้ไปถึงต้นตอคนที่กระทำความผิดนะคะเขาก็มีการสืบค้นจากกระดาษคำตอบเนี่ยแหละแล้วก็มีการสาวย้อนไปข้างหลังด้วยรวมถึงอาจจะตรวจสอบนะคะคนที่ระบุว่ามีการสอบได้เนี่ยตรงนี้จะต้องรู้จักตำแหน่งด้วยนะถ้ามันมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตจริงๆทีนี้ในส่วนนายพอคนต้องสงสัยชื่อพอพานนะดิฉันตัวย่อแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในการร้องเรียนหรือว่า เป็นการพาดพิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นนี้นายพอพานเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการเป็นในหน้าคนที่ต้องการหาคนที่มาบรรจุรับราชการแล้วมีการเรียกรับเงินจากการสอบผ่านเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางในหน้าเนี่ยแหละรับเงินมาแล้วไปไหนต่อล่ะตรงนี้แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องสอบนะว่าในพอรับเงินมาจากคนที่เขาต้องการสอบผ่านเนี่ยเอาไปที่ไหนจะไปถึงตัวการใหญ่หรือไม่นะคะจากพยานหลักฐานจำนวนเงินที่เรียกมานะคะคิดคำนวณกับตำแหน่งที่เปิดสอบ87ตำแหน่งเนี่ยโอ้คุณภูเบศ
0: ครับ
1: 4,500 ล้านนะคุณคูณบวกลบคูณหารกันไปแล้วนะคะเป็นตัวเลขที่โหมากเป็นการโกงที่เรียกได้ว่าทุจริต 4,500 ล้านบาทนะคะสำหรับคนที่ต้องสงสัยตัวนายพอพานเนี่ยตำแหน่งใหญ่นะคะเป็นผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษไว้ในบ้านหลังดังกล่าวทีนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะล่าสุดเนี่ยนายอมรศิษย์สัมพันธรัตน์เนี่ยมีการเป็นคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการชั่วคราวเนี่ยมีการระบุในวันที่ปปช.เข้าตรวจสอบทุจริตเนี่ยก็คือมีการให้ออกนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตรงนี้ก็ต้องมีการไล่เลียงไปนะคะในส่วนนายกว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณภูเบศมาเล่าให้ฟังรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปลัดมหาไทยที่พูดถ้าคุณภูเบศมีข้อมูลนะทีนี้มาดูข้อมูลจากที่ดิฉันได้อ่านมาเนี่ยมติชนเขาพาดหัวข่าวว่าอย่างไรในประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวตัวใหญ่นะคะพาดหัวตัวไม้เลยในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเชื่อว่าหลายฉบับก็คงเล่นเรื่องนี้เด้งอธิบดีสอทอประจำมหาไทยเส้นโกงสอบท้องถิ่นหลังปปช.ตำรวจบุกยึดหลักฐานอื้อจ่ายหัวละ 350,000 ถึง 800,000 ค่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทอนุทินลั่นรับไม่ได้สั่งจัดการเด็ดขาดค่ะ
0: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายด่วนนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.ให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวก็มีผลตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนเป็นต้นไปครับส่วนกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพอได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วแทบจะเป็นลมเพราะราคาค่าซื้อตำแหน่งสูงถึงหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาททั้งที่เด็กจบใหม่เพิ่งเหยียบเท้าเข้ามาทำงานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่กลับต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลขนาดนี้แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพร้อมกับเปิดไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ลุยปราบปรามได้อย่างเต็มที่เนื่องจากพบข้อสังเกตสำคัญว่ามีผู้ที่มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นตู้เซฟและวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมด่วนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขยายผลทลายขบวนการนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้เช่นเดียวกันนะครับปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบขรก.พนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหารือนายกบอกจะเป็นลมบรรจุข้าราชการเงินเดือนไม่ถึง 15,000 แต่ต้องจ่ายซื้อตำแหน่งข้าราชการทะลุ 700,000 ถึง 800,000 รับไม่ได้ย้ำฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักเช้านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับคุณเยมินครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้มาเรื่องค่าครองชีพประชาชนสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณภูเบศเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้คนไทยหลายๆคนก็อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพนะคะเรื่องของน้ำมันแม้ราคาจะลดลงมาแล้วนะคะค่าไฟสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรลดได้ไหมหรือว่าตั๋วร่วมรถโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสามารถลดการลดค่าเดินทางของประชาชนได้ตรงไหนที่มองว่าจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้นะคะดิฉันก็คิดว่ารัฐบาลก็คงอยากจะหาแนวทางนะคะซึ่งเรื่องของตั๋วร่วมรถโดยสารเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะพูดถึงในที่ประชุมครม.ในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารระบบร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนก็จะสามารถครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายตรงนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรจะขออธิบายแบบนี้คือในการใช้วิธีการลักษณะของตั๋วร่วมเนี่ยในราคา17บาทถึง45บาทตรงนี้เป็นอัตราเรทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้นะคะจำไว้นะคะ1มกราคมปี70ก็คือปีหน้าเลยในเรทนี้เพราะว่าอย่างไรเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องมาทำเรื่องนี้เพราะว่าอัตราค่าโดยสารเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นราคาเนาะเพราะว่าตรงตามกับมาตรการของเขาที่มันมีการครบกำหนดตามระยะเวลาแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปดูว่าตรงเนี้ยที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ไหมถ้าจะเป็นเรทราคา17บาทถึง45บาทในเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวอยากจะเริ่มเป็นของใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจะทำได้ไหมตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็คือนายธิปัตรราชกิจประการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ clearing house เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าการที่จัดทำระบบให้ดีเนี่ยประชาชนก็จะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการจัดทำระบบเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยทางรัฐมนตรีคมนาคมเขาตั้งใจที่จะทำให้ทันปีใหม่ปี2570นะคะก็คือปีหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะสำหรับอัตรานี้17บาทถึง45บาทในมติชนพาดหัวนะคะเป็นประเด็นรองเฮครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทที่พัดพาดเริ่ม1มกราคม70เตรียมคุยทำระบบ clearing house ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของค่าไฟนะครับนายกอนุทินก็มีการสั่งสอบด่วนครับปมค่าไฟทางหลวงแฝงในบินประชาชนนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับรวมถึงเรื่องของการ ็บเงินค่าไฟทางสาธารณะที่แฝงอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.กฟผ.นะครับและการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เร่งตรวจสอบและหารือข้อเท็จจริงโดยละเอียดว่าการจัดเก็บค่าไฟในลักษณะนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นย้ำชัดเจนว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเพิ่มค่าไฟแล้วเอาภาระมาคิดกับประชาชนจริงตอบได้คำเดียวว่าไม่ได้และตนเองจะเป็นคนลงมือแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าเป้าหมายหลักไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบกลับทันทีว่าไม่ใช่แค่ไม่อยากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระเลยส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการเคลมผลงานกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีชี้แจงอย่างอารมณ์ดีนะครับว่าเรื่องนี้ตนเองมีการเอ๊ะหรือว่าตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ว่าในตอนนั้นไม่ได้คุมกระทรวงพลังงานและคมนาคมจึงทำได้แค่ตั้งคำถามแต่วันนี้เข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคำถามเดิมจึงกลับมาและที่นายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าได้รับน้องเอหรือว่าข้อสังเกตไปจากตนเองนั่นเองครับสำหรับกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าหากผลักดันผลักภาระค่าไฟถนนไปให้กับกระทรวงคมนาคมหรือว่ากรมทางหลวงรับผิดชอบทางกระทรวงจะแบกรับงบประมาณส่วนนี้ไว้ไม่ไหวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณภายในของภาครัฐเปรียบเสมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาในระบบบัญชีไม่ได้ระบุว่าไปเอาเงินของประชาชนมาจ่ายแต่ถ้าหากในอนาคตตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าต้องเปลี่ยนระบบกรมทางหลวงก็มีหน้าที่ต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีตามปกติขึ้นมาเพื่อจ่ายค่าไฟเองไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะไม่ทำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตต้องขอเวลาดูเรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแฝงส่วนนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้ชัดเจนก่อนรัฐบาลชุดนี้มีภารกิจสำคัญสูงสุดคือการทำให้ประเทศเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดูแลปากท้องของประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็มีการลดภาระค่าครองชีพด้วยการลดค่าไฟในกลุ่ม200ยูนิตแรกไปแล้วส่วนหลังจากนี้หากมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนรัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปเคลียร์ให้จบส่วนมาตรการเยียวยาอื่นๆตนเองและทีมงานก็คิดอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของ Daily News ครับนายกเอ๊ะค่าไฟแฝงคุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.1สั่งพลังงานกฟผ.กฟน.สะสางด่วนช่วยทั่วไทยหรือโครงสร้างหมกเม็ดพิพัฒน์เผยนายกสั่งล้างท่อค่า FT เลิกมัดมือชกเก็บค่าไฟทางสาธารณะหลังพบประชาชนถูกเอาเปรียบครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าแต่ถ้าจะให้ทางคมนาคมเป็นคนจ่ายแทนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าค่า FT ไม่มาแฝงกับประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยมันจะไปดึงเม็ดเงินจากตรงไหนได้นะรอการชี้แจงแล้วกันถ้ากระทรวงคมนาคมไม่รับเป็นแม่งานไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งหลังประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นหลายประเด็นเลยมีการพูดถึงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี70เหมือนกันเมื่อวานมีการพูดถึงว่าที่ประชุมครม.ได้ผ่านร่างพรบ.งบนะคะโดยมีข้อตกลงว่าจะมีคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดกรอบการทำงานพิจารณาตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมปีนี้แหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมกับในเรื่องของร่างพิจารณาพรบ.งบประมาณมีเวลา1สัปดาห์พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะอภิปรายโดยมี30คนที่จะลงรายละเอียดในรายกระทรวงส่วนร่างพรบ.โอนงบประมาณปี69จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่25มิถุนายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพรุ่งนี้ ซึ่งตัวนางสาวสิริกัญญาบอกว่าก็ออกมาล่าช้าแถมยังสามารถโอนงบได้น้อยด้วยจากที่เคยประกาศว่าจากเดิมที่จะโอน 80,000 ล้านบาทแต่กลับโอนได้นะคะ 10,000 กว่าล้านเท่านั้นอาจจะไม่คุ้มกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องชะลอในไตรมาสที่3ทั้งนี้ประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของ GHAI Passport ในปีงบประมาณ70นะคะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะนะคะเป็นประเด็นดราม่าพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าในเรื่องของ GHAI Passport เนี่ยเขายังไม่เห็นรายละเอียดเพียงแต่ทราบว่าจะมีโครงการเฟสที่2ในงบ900ล้านบาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการ PHAI Passport เฟส1ที่ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,600 ล้านแต่กลับไม่ได้แพลตฟอร์มที่เป็นของรัฐบาลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเนี่ยไม่มีแต่กรรมสิทธิ์นั้นกลับไปตกอยู่กับเอกชนดังนั้นหากมีเฟส2ออกมาจะทำให้โครงการเกิดความซ้ำซ้อนหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหากผู้ได้รับโครงการไม่ใช่เจ้าของเดียวกันกับเฟส1จะต้องทำแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่หรือไม่เป็นการซ้ำซ้อนเติมเงินหรือเปล่านะคะถ้าหากเป็นเจ้าของเดียวกันจะถือเป็นการล็อกแล้วก็ประหยัดการทำงบการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะง่ายสะดวกขึ้นทั้งในเรื่องของงบความสะดวกสำหรับโครงการ THAI Passport เนี่ยตรงนี้อยู่ในช่วงกำลังรวบรวมข้อมูลหากพูดไปก็เหมือนเป็นการเฉลยข้อสอบล่วงหน้านะคะว่าจะมีโครงการอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการรอการอภิปรายตรงนี้นะคะก็คงต้องเป็นสมัยหน้านางสาวสิริกัญญาบอกว่าสมัยนี้ไม่น่าจะทันนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ THAI Passport นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายแพทย์เจมส์ศักดิ์ยุระนะคะก็พูดถึงอีกประเด็นหนึ่งในการแถลงเรียกร้องวุฒิสภาแสดงจุดยืนความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าตนนั้นได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานวุฒิสภาขอให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมวุฒิแล้วนะคะแล้วก็มีการรายงานจากที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตรงนี้ก็มีการพิจารณาเห็นชอบพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำหน้าที่นะแทนนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันค่ะภาพหัวข่าวมติชนนะคะรวมหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องการเมือง THAI Passport เรื่องของการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นะคะภาพหัวมติชนจักรพงศ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิโหวตฉลุย140เสียงครม.เพราะงบปี70ชงสภาฝ่ายค้านจองกฐิน THAI Passport ประชาชนยืนยันเลือกสสร. 100% ค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นพักประชาชนขยับแล้วนะครับคุณสิริกัญญาก็ออกมาเรียกร้องคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมปม DSI พบเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับคดีแชร์ Forex ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ต่อกันที่ประเด็นข่าวนี้นะครับเรื่องของ Forex ครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ที่อาคารอนาคตใหม่นะครับถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคมีชื่อเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินในคดี Forex ของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวสิริกัญญาก็ยอมรับว่าคดีนี้มีความร้ายแรงและอาจจะขยายผลเป็นคดีอุกชะกันตั้งแต่ความผิดฐานฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการที่นายภาวุฒิเงียบหายไปหลายวันคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเข้าชี้แจงกับ DSI ทั้งนี้ทางพรรคประชาชนขอเรียกร้องให้นายภาวุฒิออกมาแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนเท่าที่ทำได้โดยไม่ให้กระทบต่อรูปคดีพร้อมกับยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งเฉยและได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบเสาะหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับไม้เต้นไล่จิกภาวุฒิแจง Forex เสียทีตั้งกรรมการสอบโรค กอร์ไอบีทยอยพบ DSI หมายเต้นถามหาป้อมพาวุธโปรแจงปชน.ไม่นิ่งนอนใจตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อเท็จจริงยอมรับอาจจะกลายเป็นคดีอุกชะกันอาชญากรรมข้ามชาติวอนสาธารณชนอย่าปล่อยขบวนการเบี่ยงประเด็นทำหลุดโฟกัสงบประเทศครับ
1: ใกล้ถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณผู้เบนมีสิทธิ์เลือกไหมคะ
0: ไม่มีครับเป็นคนต่างจังหวัดครับ
1: ดิฉันก็ย้ายเข้ามาเป็นคนกทม.ได้ไม่นานนะคะก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้นะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตำรวจทางกทม.ก็ร้องขอกำลังตำรวจเน้นการรักษาความสงบบริเวณศูนย์ประสานงานและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในช่วง 27-28 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหเกือบ 8,000 นายเลยนะ 7,895 นายนะคะโดยบชน.เนี่ยเขาจัดกำลังสนับสนุนภารกิจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรชุดเคลื่อนที่เร็วชุดพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในวันที่28มิถุนายนก็คือวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ 1,686 นายส่วนกกต.กลางก็ร้องขอให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำเขตเลือกตั้ง50ชุดปฏิบัติงาน 19-28 มิถุนายนรวม150นายค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะมาถึงนี้ประเด็นนี้ค่ะบชน.จัดกำลังตำรวจเกือบ 10,000 นายเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย50เขตหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,628 จุดแจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิดคดีเลือกตั้ง3คดีเตรียมข้อมูลประชุมร่วมกับผบ.ตร. 25มิถุนายนนี้จากมติชนค่ะ
0: ครับก็มีประเด็นชายแดนสั้นๆนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นบินในยามวิกาลนะครับนายกก็ยืนยันชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับเป็นแค่เพียงการฝึกซ้อมตามปกติเท่านั้นก็มีพาดหัวในแนวหน้าครับนายกแจง F-16 ขึ้นบินกลางดึกไม่มีอะไรแค่ฝึกซ้อมทอ.แจงเป็นการฝึกตามวงรอบทุก1เดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนของเพื่อนบ้านชี้เสียง F-16 คือเสียงความมีเอกราชอธิปไตยไทยนะครับปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะครับพันเอกดร.ขจรศักดิ์ไทยประยูรหัวหน้าศูนย์ประเมินผลกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพันเอก วริศชอบชูผลนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับผู้แทนสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาข่าวบิดเบือนหรือเฟคนิวส์โดยพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันให้กลุ่มเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังที่เข้มแข็งสามารถคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนซึ่งมักเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งในสังคมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทั้งนี้โครงการดังกล่าวครับเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพราะเมื่อเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ในการสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งสร้างความแตกแยกถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านการส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภูเบศสุนีและคุณเยมินแหวนเครือต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคท่านหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสครายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสคด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้ กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยร้านรุ่มมิตรกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดินสามรถอีแตนรวมสี่เข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: ป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio

0: ที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: Mcord Radio Network
2: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train DJ จิราจิรวัตรอสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบิด

สวัสดีทักทายกันยามเช้านะกับทุกคนเรดิโอนี่เปิดอสมทสกลนครนะฮะเดี๋ยวสักครู่พี่เสด็จเดี๋ยวค่อยจัดไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ทักทายกันก่อนนะฮะในช่วงแรกกับเพลงลูกทุ่ง8โมงถึง9โมงนะฮะกับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะก็อยู่ในช่วงของชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งนะฮะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมมาทางโทรศัพท์0427474089นะฮะ0427474089นะฮะทักทายกันได้เลยนะช่วงวันวันนี้วันพุธที่24นะฮะพุธที่24มิถุนายนนะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกกับลูกทุ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นี่เพลงสกริ้งนะฮะทยอยทักทายกันได้เลยในช่วงของ

คุณทุกสายที่ทักทายเข้ามานะฮะก็ทางวานอนด้วยนะเดี๋ยวสักครู่ทางวานอนขอเพลงมีเมียเด็กมางานบอกฟังให้ทุกคนด้วยนะเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังครับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcoordinate cheer.mcoordinate นะฮะเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ mcoord superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบดร่วมเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcord Superfan Starter 20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโบสถ์ไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcord Superfan Diamond ที่ได้รับสิทธิ์ลุ้นสุดคุ้มถึง300สิทธิ์นะฮะสำหรับภารกิจก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะFarison MPV EV Supervan นะฮะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์มูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบิน Bangkok Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะฮะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกMcord Superfan ที่มีคะแนนสูงสุดสะสม100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะฮะ cheer.mcord.net ร่วมสรุปแดงถามวันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม69นี้นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดนลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
10: Radio Network.
0: อสมท.สกลนคร ออนซอน ลูกทุ่ง ม่วนระเบิด

0: ไอดินอภินันนะฮะสำหรับทางด้านของไอดินนะฮะเรื่องของเพลงที่ถามถึงก็มานะฮะอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะฮะก็สำหรับช่วงพักเช้ากับเพลงลูกทุ่งกับดีเจจิลาชิววัฒน์นะฮะก็เพลงลูกทุ่งก็ทยอยกันไปนะฮะแล้วก็สิ่งดีๆที่ยังคงอยู่คู่รายการอย่างมิ้งเฮงนะเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ยังคงอยู่คู่รายการตลอดนะครับ
1: มิ้งเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิ้งเฮงอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบนาบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิ้งเฮงอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล
0: ่กับมิ้งเฮงอะไหล่ยนต์เขามีครบทุกอะไหล่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไปได้เลยถนนรัฐพัฒนายื้องเยื้องธนาคารไทยธนชาตินะฮะอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันเครื่องไส้กลองแบตเตอรี่นะฮะบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายโชครับขายาบ้าทั้งจานทั้งครับลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างมีครบเลยเปิดบริการแต่เช้านะฮะ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองสำหรับที่มิ้งเฮงอะไหล่ยนต์นะฮะก็โทรไปก่อนได้นะทาง042-711-515 042-711-515หรือจะไปด้วยตัวเองก็ถนนรัฐพัฒนายื้องธนาคารแต่ไทยธนชาติสำหรับมิ้งเฮงอะไหล่ยนต์อะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบจบในที่เดียวนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและครับการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กรองแบตเตอรี่ GL และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจาน